0: โอโทคามะ
1: โอโทคามะ
0: เตยาม ะเตยามะมาจะบาไลมาม
1: าจ
0: ะบาไลมานาโทคามะ
1: နာ
0: သောကာမတရား
1: မ
0: ယတရားမယမာကြပါလိမ့်မာ
1: မာကြပါလိမ့်မာ
0: တေသောကာမ
1: တေသောကာမ
0: တရားမယ